นี่ลายนี้คันอุตรประเดียสเตตรูลีและเจคลักเลนมีสอมรุกินทีนาอันตูกอันเอประยักราสะมีสอมปัสริบดอยฮีดิสตริกะมีสอมปังามิรจัปูระมีสอมฟัตเตปูระมีปะกูบดอยุนะมีปังาบาเรลียะมีปะลีมีจะจูงินลิมนาตูกินดำโดยอินะอินคอลเมกอันเน่ชีฟมินิสเตอร์โยกีอดิตยานตินฮีทิลตุงเลนซอมินอังไงปวยโมทูฮิลินออฟฟิเชียลไฮน์อันรังเทอังาช่างปุยนัสินทอดิ้งอินอันริเตียงฮาลอันเออินเดียเมทรอลจิคัลดีพาร์ทเมนต์อันทกจันซินริดานินคอลุมฮิงมุนเชนคัตเวสมาดิอาปราเดสอีสันเวสราชสถานกุจรัตเลมหาราชตราไฮดิ้งเลรูตุยฮิงอรุณจัลปราเดสอัสซัมเมฆาลัยอันดามันนิโคบาร์ไอแลนด์Keralam, Mahe, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Nithum Hunsung, Tladinga Hril, Ane. Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Odisha, West Bengal, India, Marsapting, Vanin Rumle, Kolin Lephai, Umdinga Hril, Ane.IPL cricket match Raipura nilai ni zan khan Royal Challenger Bengaluru hain Kolkata Knight Rider hai wicket parukin anlo ne ban ane Virat Kohli in run zapanga avuk doklein history asim ane khangai po kha jingkar chanchin ritu na huna elongai thei hai chu anne

0: ดึงอุ้มอันเละละสักอีเทียมบอกลาคอมหิเอมันิตอกจะจุอีพกตันนี่อีในเรตาลาฮิเองติกุมาอินทกาอีพกจันนามันยา
1: อกุมตักจุกะฮิลจัดไทนัวจุกุมส่งปังอาบอร์เวลกันอีหันลาบส่งหิกับพกันจุพอสอลาที่ไอเลสิดังดังไฮจุปังอาเวลจุกับพกัน
0: อันเละจงประเทศลาไฮจุอีเพียงทารนุงาอีพกันนี้อันนอเล
1: อามาสตกากระพกจูกระปิงทารนาลาจูเนลขเวลติงลานเอเมมโนลังคมปะทินละกันทว่าลานมังกันิติกะรีตาลลปาอีกุมติงกหุงกีรนิตีนลากระพกกันนี่จ้ะ
0: เออเรามองเข้าไปอันเดียนักเกี่ยคันลาบซ่งประคดอีพกทูค่ะอีพกมาสตักทูเลยมีปุยอินคอมนาคมอีสักทูค่ะอีริลสวาอามิงอีมิริลไทยตี
1: สักคงกสักริตานอริมเรื่องมันใช้รอลเองนี่เลยครับติดดาวไม่จุกในเดียวเล็กเลยครับทางติ่งปังเดียวใช้รอลภาษาเนี่ยติ่งปังเดียวหลานนี่จ้ะ
0: อามิงสิลาเริ่มจ้างอ่ะม
1: ออันบ่สิ่งก็ติเลยครับมีประกาศเริ่มจุนคุ้มก็ติข้างหุ่นไล่จู่ audio เกษตรลันยาคุ้มก็ติที่อามิงนี่อาจู่เอออินริคอมินริตานอริมริมรอสเซแค่ยันทุกินบัวรสเอกที่อาคัสุกรินุ่มตานอนเล็กคิลสุกันุ่มรักนอนนี่อันนี้ดันตะกัจจ์อามิโรจูอัลลาฟซงฮิกอัสูลกติริมริมันินโนะแค่ยันทุกาข้าลากัจจ์สุกตานอนซินกันุ่มเลยอัตูลกติเบกตานอนนี่เกิดกตาดิ้งชิม
0: โอ้ปะทีนินรอลมอยตะกับเปียกเกลปักจ้าลามอยตักตะเกลเปียกซาบอกจ้าข้างหายลาหายอัลลัทุปีอิมิริลไทยดีม
1: อ่ะมาสตักปะทินลากระพกจูกะหุงกีร์กะลลปากะลพงมาสตักปะทินลาจีเนียจูนุงะจุนจูนี่ไอชายวีเวลไอรำมันอ่ะหุงโลร์ขันจุนชลายคอมินกูหันติงอ่ะชลายไฮคอมินเอ้ฮิจูไอเดาหลังดิ้งอันนี้ตีอินสับเซ็กอินันหุงเนีย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: จุดตะการทกจุนไอคมกะลุงริลาหุงอุมา
0: อ๋อ
1: จุเลยจุนลาอินปะขัดอินกะโลซีมา HIV ติงปัง HIV AIDS ติงปังลาปะขัดกะโลซีมาดูทลางไอติวติค่ะดูทลางไอติวกะจุกติตะค่ะ HIV กะจุกอินก็ติรเดวตัก
0: อันเนอดัง
1: ชุรชันพูรสุมาหินคุมอีมันเช่นรงกันอีบอลปุยขันรำดังอะอังปอสติงขันกะคู่ฮิโซเดแม่มาจุตะกะจุนกะรูลปากะง่ายนะลาค่ะปะเทียนลานิทวินกะง่ายสิสุกลังนะอินตีนอัลลาอามาปูลบิกเดวดิงินกับผู้กันนี่ชุดตักชุดรูลง่ายนะลานะเลงนะสร้างเงินดังทีฮะกับผู้กับเวลากันร้องบอลปุยหลังว่าไล่ตะกินคุณเล่าเดวินอามิจ

0: ไอ้ด้านไอ้ด้านจีวเกียนเทียกี้ยาป่านนี่นอนเราเตะเลี้ยงป่านนับบางแต่เนี่ยมันวายห้องคุมหิดีงินหัวไอ้นงอาค่ะยาป่านสิสันจีบังห้องหิดีมั่วว่าจะป่านอันดับไลน์น่ะเลกัสซี่หอยตักนุชยาเฮล่ะไอ้ยินกวนเตะไปดิ่งด้านที่หอยตักกินสินสกิลหัวไอ้มาสุนซอมเลวจู่ป่านอมนอนเราเนี่ยนงอาเลี้ยงอีนูอินะมั่วป่านเด็กด้านอินกวนสุนงานูเลป้ายจีค่ะอีไล่เสียงทวินเลี้ยงปุ่มขัดเจมันนี่น่ะปุ่มขัดปีเป็นเดดันเตะซูยาไปนักเลกัสซี่หอยตักนุสเล่ป้าอมนอลกนุงาเลงทอมฮาวไอ้ลตัวนี้เองนะไอ้กังไอ้ตัวเกย์ยี
1: ่ International Day of Families กิจีอินกวนปอยโมนาวางเงินนัดดิ่งเล่กิสินสังนัดดิ่งอ่ะเขาเวลปุ่มปีนนี่เสียตัวไม่นัดจัดตัวกูมาดิ่งอินอธุปีค่ะ Strong Foundation of Families จีเฮียไว้ฮีไอ้อาดิ่งอิน The Need of the Society in Today's World.ดูเล่นๆอีสังคมอีเขาต่างอดีงาอีปอยโมเป็นอ่ะฮีจีเฮียยัยตุกิสัยน์สาวเดวินนะฮันเกนเบทเฮียม
0: ฮะกีป้าหัวยาอีเขาเวลาสังคมอีมันสเปนเป็นค่ะมีหิงเตกิสังคมอีมันสเปนเป็นน้ำมันค่ะอินกวนอ่ะเฮียมีหิงเตค่ะอินกวนอ่ะเปียงเฮียงเงินกีอินกวนตั้มปีกิโกมินขวาเขาต่างบอลเฮียจีบังเงินอ่ะเอาจากเขาต่างหอยจีดำอีจีเตอินกวนหอยเสียก็เฮียเขาเวลี่จะยังไงนะเขาต่างกันเสียนั้นสมัยมาไม่ยาในเรื่องมาขังโตมาไอ้บังอ่ะมีเดียเทคโนโลยีที่อีขังอ่ะวุฒิไลน์นะอิมอร์ลไลฟ์เวียจะยังไงนะกินยำโจยเดียมตัวมาคงสร้างไงนะตัวมาคุ้มส่งไปสร้างคงเอ็ดสร้างจีโนมาเอาใจกินนะยัยถิ่นตรงเตนะยำเกี้ยกี้ฮันจิสก้าเขาต่างเสียนายจะอีกเงินเตะค่ะอินกวนซุงโลสับนาเสียกี
1: ้
0: กัจจิยาอินกวนซุงโลสับนาเสียก็อากาศเฮียห้องหิมะเฮียเพราะเสียกินอินกวนเด็ดโตไปตักอินไอป่วยมัวตัวบังอ่ะอินกวนจีน่ะกิบุลผู้นักกิบเนียห้องขังโตเลยค่ะตัวตัวสางินะอิสุสัยแต่ขังสุดีไงเลี้ยงไงไงสักโลวะกิบุลผู้นักกิบไงสักโลวะย่อมไงไงเลยจู่ตัวเลลสางินะตัวบังคุมงาคุมกุกเจียงินะอีกต่างก็เสียสละดีนก็ไงสุนะกูตาสวมหาตั้มเซมเซมดีว่าบ้านะมาหนี้เกี่ยกิ่งไงป่วยหมดดีบ้านะกิ่งไงเสียหน้าห้องว่างไหลดีไอ้ข้าอีกหนึ่งเกิดจะลำดังกิสดินจินเรื่องอาเซียตักอันสูตักตักนะอินกวนสงะกิบุลผู้น่าชิดำปัทยันได้ด้านะกิบุลผู้น่าชิดำกิสินสักหน่อยตักในข้าเราอินกวนไงสักเราอินขดต่างเงี้ยไงสักเสียก็ตัวบังห้องอมเดียนจินลำดังกิสกีมาดีเงี้ยเอียนกีเลยลำดังกิสดินละอินกวนเฟลเลอร์องค์ฮิดิงไอ้ชีคงค่ะกันนะหมู่ด้านไอ้ยา
1: ไอ้ฮิเล่สตรองฟาวเดชันอินกวนกิบุลผู้หอยมาเล่อินกวนจีดำอีพียนสักเทนดีงินอินกวนเตนบางจีบางินนาเซมินบางจีบางินปันลายไอ้เกเล่อินกวนอ่ะหมู่ปตุเปนินปันหลังนดีงบางฮีนเทีย
0: อินกวนกิบุลผู้นาหอยตักสตรองฟาวเดชันกิบตักอินไอเทนดีงินชูอ่ะปุ๋ยโมมามาก็สักเลยอินกวนี่นะบางยังไงปุ๋ยโมเป็นอะไรบางกลุ่มสีมาออกมาก็จีจูอินกวนี่อิทุกบังอ่ะในลำตั้มพี่ลำแค่ดีการีเต้เลดิ้งอินเลโลหอยเต้อินในอิโซเชียงอ่ะค่ะอินกวนเป็นโลจึงจีดิโมอิทุกนาตังตรงฮิดิโมจีเป็นอีพาร์โพสดริเวนไลฟ์จีอ่ะอินอะไรบังอ่ะบังพาร์โพสตุกนาอีอินกวนกี่ระนี้ยักกวินกวนนี่บังอ่ะก็ตุปุจีเป็นบังเลยเทียจังเลยฮังในเรื่องในดิ่งการีของในจะอินกวนนี่ตุบเจ้าตาเฮียจีดานังไงตัวเราวินะตุบขัดโม่ goal setting บอลินะก็อินกวนช่วยไอ้ด้านตันกระตุ้งเลยก็อินกวนหอยตะกี้ทุตัวไอ้เกลือ moral life ไอ้ไอ้ตันกระตุ้งเลยจะ set ขัดบังในเทียนะไอ้ target ในหอยด้านนินไปเลยบัง strong foundation ในดิ่งนักบุญผู้นหอยไอเดียมจีของก็ไงตัวน่ะอมมาอมมาไว้บ้านที่หอยอีจีเตอีฮีเซลเตค่ะ consistency ค่ะป่วยโม่มาอย่างตัวเนี้ยอินกวนกี่ปีน่ะตัวนายตักหินซิงจังหินโนลงไอสักโนเราจีฮิโลวินะ consistency ขับป่วยหมดมาไม่มาอย่างว่าจะกินทิลหอยแต่ขับจิมตาเข็ดลัวลุงเล็ดเข็ดลัว
1: อ
0: ินสุงาอีไอ practice กี่กี่ขับป่วยหมดว่าจะกินหอยจะกินเกลี่ยงคิดทุจักน่าจะไม่นี่กี่หอยคมน่าหอยจิตดำขับอินสุงาป่วยหมดมาเฮียเ
1: อ
0: ็นขับคนหลักมีเตโตหอยตักเขียวเทอินสุงากี่หอยคนเราจีขับไอ society หินะมุเทนมาว่าจะกินหอยจีฮิโลวินะอินกวนสุงาลุงคำนาเฮียมักสนายวิตัวเชียงเงินเลี้ยงหอยตะกินกิโฮวินะกิคุมโฮมินะโอมินะวายบานะขัดเลขัดเตะหอยตะกักกิง่ายแค่ดิอีลุงกิมเหล่าเชียงเกียไอบางยามทุบไปหมดเกียอินกวนกิโฮเหล่าวินะที่เรา

ละทั้งอนุนุตกาติงินเราติมโคลินไอสังวันมีหายคิดีลาไองไงทั้งแต่เฮลางไงนูมาหุงทั้งตัวหายจ่อวานาสเตฟินเลลาโรจันเบเทลจอร์จันปูราอุมหายนันหุงทั้งอันนี้ตัวเองลงไงทั้งไงเดียว

ข้างให้ปกกับไฟซานติงาไอฮุนาเรียกว่าโปรแกรมเราไงสักตัวให้ประเทศนิ่งปังนั่นแหละไอหนุ่มคลังไอไงคลังไทยให้จันนี่กัสวานิสอร์จันปูร์จิงจิงการดารุกมินิสอมงามาร์โปรแกรมหุ่นส่วนองนิงตา EAZEI เรียงกันประเทศนิ่งปังนั่นแหละอันนี้สักหายไอไงคลังดึงกันจันติงดารุกจันเวียเราอุนริตาไฟซานติงาดึงกันไอฮุนาเราตอบตาเรียกว่าโปรแกรมเราไงสักตัวให้เรื่องอินมังชา

มาร์จกุ้งหินอดองลายจนบรกลุ่มอินดับน้องอดิตาอรามินหุนรกจูบรกตรอลอมมอเวทุงาอมินหุนลายาโรตุยเดน้องตลอดจนอมอนผานมบการำลุ่มติงหิงทรอปิคอลเลสับทรอปิคอลรำหายหินันทนมตะกันิรำมินสางติงจูเมตรสางนิอันสางรำหายันจิงเทียโรตุยต่ำติงจูกุมขะตะเซนติเมตรสอมสริปังอันทวะจากัดอินการรำหายทนมตักรตุยตำตะลุนมุนหายจุนมารจาฮีนาเลราหายจิลินอันมนหลักอินเดียมาร์ติงรำหายจุนฟูเลนิปุยลายันจิงเดวตะกาอินเดียซิมติงรำหายจุนทัสิกอันนัดเวนอเลนกุมโตเนนจิงเวทไททุงาจูนนันทกออกตบาร์ทาฮีอินเดียซิมติงรำหายจุนฮุนทรบีกันเนบูโรกลุมติงจูดิกรีเซลเซียสอมเนนทกอสอมทุมโฮมซุงเลอเดย์ติงจูเซลเซียสดิกรีสอมเนกาเดย์เลวมุนหายมาร์ซายหลอดลิงตักมาร์ซายฮิปิลจิรันรนาจิงเทียนีไลซิงินพายพินปิลเลตลักปิลอินหนักหุนเจนฝากันติงารัมปิลฮางอินสิดฮิลเทย์เลวมุนน้องเดวะมาร์ซายฮิอันทนมตะกันิปิลฮางอินสิดฮิลนั้นมุนหายจูปิลินเดนมุนหายเนกินอันทนมเลมาปิลเซนฮางอินหางินทอลเดวดามาทนมบกันิมาร์ชจิดังดังหายจูมาร์ซาฮีจิตัมตะเกลอุมาอาราเลนดานอารองพุดดานอาราปิงเซเลอาราดานหายชิรันรันอนุมตอลเลนดิเลจิงนมดังดังอนุมเทียไฮบริดมาร์ชอินลาเลปอยมาโซลเดวหายจูเฮงหายเห็นนิเอ็นพีสอมลีปะฮัดเอ็นพีสอมลีปะรุกเออาร์449 X 196X 197 G 5 CH 1 CO 1 CO 2 CO 3 Z 3 Z 4 Z 5 Zohar 218 K I K 2 MDU 1 Pan C 1 Pan C 2 Punjab Lal Pusa Sandabahar Sanka Suar 22 Sanduri Uziwala X 235 le dang dang hai ei ni lai ei ri lar deu deu hai chu hing mar cha pui mar cha te wa te mar cha van ko ti hai dam hen ni noi that na pek dan ro tui ring le tui pek na mun hai khom ni sen la mar cha hin noi tha hang tha hi a re tin angei kho pe la amo mo ang tak noi tra adong no chun mar sa hi na hai le ji khai rong dam anhung dang lama tlak sam nan na chi hai hung lang laka nitrogen la sam mar cha na chu ahung dang enga an thanga top boka an chang ma sa hai anhung chin deu dewa anhung eng dang paplak atop alem chu anhung dang war paplak ani phosphorus la sam chu na hai anhung hring duka anhung bal uk khak lak potas la sam chu na hai chu apangain anhung hringa chu anhung chin deu dewa anhungin chot thir lak marcha hin noi thana tam tok angam hlea fym ek mondur ton som ni panga an thoka som ni som thum ram hektar khata dingin lo sok durin marcha kak phun dingane hi ba ka ton som organic manure le nitrogen kg za som ni phosphorus kg som rukle potas kg som nga manga thataka enkolchun marchara hi ram hektar khata quintal som ni pali an sik theni biofertilizer hing azotobacter le azospirillum ha hi marchabila dingin mangtlak takanni hing ha hi asi soisakna si treatment an nole pila chok pola mang thei ve ve ni mar chamu the ma a soi sak na dingin as zo pyrilam gram zani le tui butui ml zani chok pola tui hang hi mar chamu zanga vela chok polin la de hlim noya minit som thum in chi nungin suk hil trola nisa em lo dinga pil dura in so dingani chun azos pyrilam grams somli le 2 liter ni le chokrol hin minute som panga marchaka phunding jungbor kha inchia inche masaka phunding an ni